กาเละเกลียดโตจวยลู่เลียเกี่ยวปลารบหางพุ่นมิดปุกบรอพุ่นปุดงซิมปุ่มซิดนอนเละมึงมิดเลืองบิ๊กงอกเปียกเละปุกตรอกมิใบอะลาลวนใส่ตาหางตัวโตตุจุปลุกพุ่นปุบอ๊ะไปเยียนเปลวเกลสังนอกมิดงอกเมาปิเนียมตันปุ๊กย่าเงียบไปจริงตัวเจริญกระเจ็บสิงหอกเตรียมบุยยุกขนองกับแม่ย่าบ่อยบนแลนเมื่อตัวหม้อบุ๊บบ่อยลู่หนิงตัวปรองรบหางบนปรองโฮจิมินห์ฮานอยฮางดานังเกียงจริงบุยยุกขนองกับแปรเกล้รอยแม่ดังกระเจ็บกระสังนอกเม็ดงอกเมื่อตัวไปจริงเรตเองพรันปมินตกดาวเปี้ยลู่ก็สร้างอนาปลายใบเบาวารขึ้นตายปุ๊บเกี่ยวปลาตัวเจริญแนวเมาตุย่าล้ออัตรพังลู่ก็สร้างหน้าปลายเชรใบเบาวาร์เหล่าตีเมตรอตั้งใบทนทันบิงเหล่าตีรุ่งรุ่มัวตัวเน็ตเกะเปลือกกระบะแวรงอาเซตกระแดงแนวกระทองปะแกงกระเกลนจอดนอนตะโปรมัวไก่ปรองเมาตุจแวเตรียมกระเนมอากาศลงทนตะโปรตัวปลาซาตะเตยมึงตุยมุดตามมาตุ้มในรำประทับกีทวดห่างจิเกมพลปรักจันเปลือยเล่ามึงกนกนาเมตตังขึ้นตายจันปรักเปี้ยวตู้ปลินเวรวงปลาเรอกเมยแย่ยะเตรียมแงะดังมาแงะเตรียมบองเล่าปะแกงตุยรอยเปลี่ยนปะกะก็ตะปูลรบมู่หารบเม็ดยะแงะเพิ่นฮูเกอร์มึงเน็ตแงะเปลี่ยนนตะปูลรบมู่กระยัดดิกระเจ็บหรือเมยมึงสั่งเนาะเมตตังบรือตุยปฏิตุยเมตตาโอตั้งใบทนทันบิงเบาวาระจารยาลายปรือเท้าสั่งนกเกาเรในรวงปลุกตรือโมหังโอนจุลิงกรวงอมังเปรเตรียมบองเปะเละปะเตยอัญญามปวนหังยัวสั่งนกตุ๊แมะปลาปัดเล็บพร้อมเตืองฮลอกเปียวเละประยับเตืองบัจจุแมนเงี้ยวรวงเปสั่งนกถูกปลาเข็มตัวเฮกตาตะเปลรแม่เฮกตาปุยปลมหรือเปสเฮกตาปะเตหังเข็มรแม่สาวกตอนเงี้ยดังมาเละรวยปัดเล็บพร้อมลุ่มตาเกี่ยวปลาเนี่ยรุ่งเปรียวเมาพนทรวยแม่กระเจ็บตะเตะอยู่เตะกละริมทนสั่งนอกหมอหรือแม่หรือเป๊ะก็ตัวรถตกไกลปรักตะเตยมึงกลาปรักยั่วเล่าตัวเป๊ะสัตว์ตกไกลปรักมึงตึมดังพลปัวป้ออมปัวลู่ตรอกก็ตึมตะโปลโมตัวเนกเวตัวเจริญแนวเตรียมคะแนนมาเละบุ๊กใบเบาว่าเรื่องในบุญเยอะกระนองกะเละตะไลปะเปลยอามังเน็กแงะเมื่อตุเละตะไลปะเปลยมังตะไลเท่ากะหยาดได้มึงอันอับเลยเปียวหม่อตึมตะไลตุยนอนจิ้งควินบนแลนบุญเยอะกระนองก็ไปจื้อเกละมังเปรอะปะตรงแงะมึงตึมเตะเจริญเตะยูเมื่อตัวหม่อตะไลปะตึมเละนุ้ยกระเจ็บไปจ้อยเนื้อร่ำหนับเลยริมครูรูปเงี้ยไปจริงกระดะมึงเปลือกน้อยกระแสมแรงตะเลยตุยริมกว่าเลือนประตูเนี่ยวเกี่ยวปลาเนื้อรุ่งอยู่จริงประกอบตึมในแรมประตอบกิทวดแปลไปเจ้าก็หอบกิทวดตกไปจริงตะเลยตุยก็หนับเลยจีเกมพลปรักคุมยูเปลือกเล่าห่างคุมยูปัดไล่พร้อมเงี้ยไปจริงริมเตรียมเน็ตเลี้ยงก็ประตูแนวตกก็ตะเลยประตูคุมยูหนับเลยเงี้ยไปจริงเมาตุยแวปฏิลุงรอยแม่ห่างกระเจี๊ยดดองกระเจ็บตะเตียงจิ้งเกวียนกระจังแม่โป้เนื้อรำวีน่าปลายเข็นตายปอบเปลยตะไลปอมินเน็ตแงะหัตุ้มเตะเจริญเตะยูซิดมุดตามตะไลทิพปิจิงตะไลปอดรถเปียวรุปตะกุตะไลตุยปิจิงพุ่นเครื่องกระเตรียมกระเนมบนเลียนมึงเบาวารโต๊ะจอยปัดเหลือนดิมิดเหมือนใบแทงจู่ติดกระนองเปรอะน่าปลายเบาวารจารจลายเรียบเวมังไรเปลี่ยนปนับบอลเลียนมาปะบดปะเปลยปะตื่มเกลี้ยเกี่ยวปลาในรวงมังโนนเกลี้ยงจุ่มปะย่อยเกลี้ยปะดิลุ่งตะโปดมูซาตะเลยมึงบอลเลียนรำหังโนนปะตุ๊ดนับเลยแม่ยัวควบเกตุดมังเงะไปจริงเปะเละฮะตุ้มตาผลปลาครบหังตะเปลวปุยปลมปะกระหายตุ้มครูรุปรุยแอตะจรอเปียวเละปะดิลุ่งรนุหังฮะเมาตุยแวเงะไปจริงตะตุ้ยประมดรอมเบาวารจารยาไลมุดแนวสารแปลงจานเปลวห่างลู่ตะไลตุ้ยสมะอัดโบอาเซตลุงติงใบแปลงจานนอนหัตุ้มเจริญแนวเปลวปักห
hạt tôm tràn bướm, kẹt nghe bạc ra bùa té, hạt tôm trẻ ru con non xít, bốc bát té, tơi lại tui tơi tang mương cùm ru vừa té, tơi lại cái chàng mẹ po mương anh ập lại, mương hạt tôm đang phồn bùa po ông ta hiem, bùa lấy cả hạt tôm là lên phồn bùa quẹt asset mau tụi vừa, trâu hạt tôm tập bồi mua tui rung về, cái chép tôi chè lên neo trầm khen em, rim kêu rúp liên cờ. Bởi bố xa ta lại tui, ta tên mương ta lại thao, bộp lấy bèo khoa học kỹ thuật, tui mẹ dòe hàng ta lại thao bật lươn đấy, tui rụ bật cú, qua lơn hèm bà bà chinh rè tươm bà dàn bộ trò, mau tụ dòe. Anh ôn át lễ, phôn cương, kèng cả bảo oa bự tỏa mẹ, mau tụ dòe ta lại tui, ta tươi bà một thòm, bà cốc bà chinh, bà nghe, đăng ma bèo, hàng bà định luôn ta lại tiếp nạp lời. Rồi bên tràn kẻ nạp, xích lễ. Tụ lưu bởi nghe, xa mơ hạ tươm tự lại bộ lấy rẹt này, bạc lá xa chờ lên nèo dữ, riêng tư tự lại tươi bèo bạc chờ lên nèo kì giả đấy. Dù thế, ta tiền rìm nạp lời chinh bò, mương tự lại bộ lấy, chinh xích kì nhu, bà lê phùn bàn, bất rút kì chép bẹo mẹ, bè bào oa bật lươn đấy cà tàng, à măng hà rời tự tự nạp.

0: nghe hiểm cơ cứ yết cái giao mầm nuôi toay chặt cơ mà
1: khoa huyết học hàng bọc một ra sai chỉ đạo prang trả lại prao pukum ram hàng khô lịch kế giao đột bề ra cùm iru tum bao mang yang ayun hara lơ bang hàng còn chieng bắt trang hara chunum bề ra cùm iru tal mro tua thon tập bộ tập nam bay bao mang yang hàng tre kiang rim mro ra bề neo mau mro nuôi tiếp lễ hara chế mau ประพฤติประพลัดระเบิดกระตัวโตเมียปลอจมหนุ่ยกุมอิรูประกุมเปรตระหัตุมมนุ่ยกุมอิรูมาโคลทำหนุ่ยในเอจแนวปักสิปะโตปักสีปะโตเละเปรกจินันลังอันนี้ปเจียวตรัสวะปะเท่าเปรกตรัสวะหังตุยประงะเปรตระตุยตรัสประกาศพระบุตรอภิจารณ์ตระโคลปจรองมาตุยอรเปกตระโตปลอกกระดองอันนี้ตระตุยลังประกาศปจโรยูเปรกทิมมโรตระปราเปรประงะติบนุยปจแรมนุยมักนนมาอยู่จับตะเลแกงเท่ากิจับเท่าลังเปียหังตุกรองประงะมึงนุยอปันประงะมนุยโคลงะประงะได้ตามเตรียโคลทานเพรากระตองเกอบุตรบัดเลยอันนี้มุดเวียบิกยุทธจึงเละบอลเลียนปลุงเล่าใบจัดสลายตือรัวจานประกอบจริงกรุรูปบาพนกองโรบ่าวไตเซนกลักจริงตึมตะเลยประเปรย์กระดาอมังประเปรย์หรับอาร์แกดิจินเกวียนโรห้างประตูเตรียมกระแหนมโรเมืองนนตะเลยตื้อประกาศตื้อมอมปลุงเล่าจารประกาศปอกระไรกรุรูปตรอเปิดเล่าปลุกบ่าวประปรึกจริงอันนี้พนประตึมโรตึมกราเมืองจันนิ่นำเตี้ยทมวงปรุงแฮประเกาในมดเวียบจุดสกะเมจิตเวบ่าวพนกองโรประจริงตะเลยแกดิประเปรย์โรใบสลายอากาศตรอปลมนิดประตูงะหรับอาร์ใบกองในบริหรับอาร์กรกนาบ่าวไตเซินยังเหวียนมินฟีใบค้อยไตส่วนงะกองอภิเพียงเรียงจันจีนันอโกสางสิมตรหังอายุติมโรมมังตาปิจูหรับอาร์ลังรูปใบนับปะเท่าอามังดินเตอร์ตรอกลาปรักบูยัวปรักตาประยับเม็ดเล่งเกอเมาการโบเจ้าเปลี่ยนปตรงะใบอันนี้กุมจิรูปเปลยมโรใบเบาปเปลยตะกอนกล่าวอะไรรูปพังเหล่าติระในกลางกล่าวมงมึงหรับอารตีตุมะยังฟีมราตีมะหระเงียงยองเหวียนมินฟีคอยไตส่วนเบาไตเซินเปรตเทาตรอปะเนงะรับอาร์โตปะเทาจีนันอโกสางจิมโตรเก้าอุปรจีนันแต่งเปี้ยเล่าตีเล็กเล่าอะไรเสมอระในกระนองเล่าหมองอุดเล่งเงยองเงะรับอาร์แตกมารกอบแกรมเปลี่ยนกันโบกุมอิรุกละเงะปุโรอภิปรัญจียะตรายเปลี่ยนในลิตะเลยตีมึงปุโรปะตืมแกกนารยัวจันปะตืมโรใบกองนี้ปุพิรับอาร์กรุกนาใบบ่าวไตเซินกุมอนาเปลยกนองปตรุงะสาวัดอมังยุติปินตือปเปลยลูวัดเนวเรรูปพังเหล่าติมึงกดทนตรวจในกองนี้ปวิหระปาร์กรุกนาไตเซินตุมะมอดเปตาปปะตอหระนันอภิเพียงตือประเสริยึกหังเล่าหระเปลี่ยนประกาศประเสริฐแรงรูปแบบนาพังปเปลยมโนยับเตรียมจีตุยมะยัวกลักประกาศตรปันตรปันจันตุตรวจในบอลเลียนงะยองหังเลอเกียวตรปันมังฮับลูตรประกาศประกอบจริงบ่าวพุ่นสารมโรรณลิมาอักมึงนาเปลยประกาศปีเปียงอยองจนลำเซินเปรตเทาบ่าวกลักปตรุงะตึมกราดฮะตึมอลุกองเงะมโรโคตโปลใบอภิเพียงปลอทนอมังบ่าวเกียงปตุกรูรูปใบบันแลนอลุกองเงะมโรกุมอิรุนาเปลยปตึมตึมตะเลตึมมโรหังปลอทนปรอปตรุงะตะเปียตรอมาวริมเคยเปียญลิปตึมมะยัวกุมนาเปลยจิเกียงกองเงะบุปเตยใบปะเปลยรับอาร์ปะเปลยมโรใบไตเซินกลักเลรโยเนียวเปอร์ลูวัลในเมืองไตรทิพจินกวินกิดเกหางเตรียมจีบยอสร้างเจอหัดดับบุปรือปะเปลยเนียวกลาหางมโรฮับตักษาหางอโกสางสิมโตรมะยัวระจีเปลยเตรียมดินตือกองปรวยเอจเดียวกษันกลางระนันอมังดินตือประตอบจัดประตูงะระจีปวังมโรหางสังระอักเกเทาฮัตตุมจรันหมากอันในกลักไปจริงอันในมโรเมืองจรันเบาเม็ดโดทันกุ้ยขี้แองควาอตุประกรุแฮมล้นจารบาวไตเซินเปรเทาอมังซาทนเกียวบนเลียนประกอบกล่าวประปะตาจุดมุมมอระปตรุงะกรุรูปไซโจมโร รสโตเมียมนุ้ยสิมุดตามกลาปรักบุเมาอยู่ปรักตาห่างประกะมอร์นุมาอยู่นำเกอปริเละปรเพกตะปันตะปันจันโตหรนุ่มนุ้ยแกงจะเพียวหางบัวปตาเมาตุยัวกรูรูปเปล่าพนกองมโรบอนเลียนงะตุยเราไปจูปรับไปเจียวกระดาตุยตระไปจองยัวจาดสลายปตนเดเม็ดดอทันกวิดขี้แองควาลุปรักกรูแฮมเล่นจาดบ่าวไตเซินเปลือเท่าตองบ่าวไตเซินบราดลังยมปกโกปจิงกองนี้ปวิหระอารกรุกนางงะปกรูตรอในกองนี้งะกองตึมปรักปเจียวตรายประกะปตนเดให้เปลี่ยนประดับบ่าวกิรตื่นประดับพรำกระตึมกองนี้เวลังผิดเกแกงงะกองตุยตระปจรองใบจาร์เม็ดลมหายยางกี่แองจะติดกรังปุระหนักไปจะสลายหลังปากกาให้ตึมตรายตื่นปลงเราใบไตเซินปจิงเลอันนี้นำโยมพันแกงแกดีประกอบปจิงตระปจรองปอกกระท้ายกรูรูปบ่าวพลกองโรตรุปตาปลุกบ่าวอมังคาเรเปลี่ยนเปิดนับจาร์ปากละปุระปอกกระท้ายบุยเละแงะตัวกรูรูปใบบ่าวไตเซินเมื่อประเมินตรุปจิงสะนี่ประเพลมโรตึมคราดใบจันบ่าวประดับพรำหางตะไรแกงซิดหางเปียกเละตุยัวกระดาเกิดนับเลยตรายประกาศซอยเตยเละประกอบไปจริงจินเกวียนมโรเตรียมเกรียมมโรหังเลินจาดมโรมึงอนิหนำแกงประเพลมโรสิทนิกจริงเละประดดแกติเตรียมเกรียมเลินจาดใบจาดอมังจันทนเพราเม็ดลำหายยางกแองจะติดกรองประนับไปจะจะไหลประเทาข้าตึมกรูรูปเพราก้าประเพลรับอารหังประเพลเพราเจ็บจริงเรียตะเลอมูลยุทธวัยเกิดนับเลยอันนี้สิมตัวประตูงะยืดรับอาร์ประกอบการเพราะเรียบเรียนประเสริฐรับอาร์ลู่อันนี้นำตาเตรียมตีงะเกียงปิจิงตะไลตีเกียงจินเกวียนกิดเกย์กันยังเหนืออมังลงอันนี้พลเตรียมจีบเท่าเท่ากระจับตาประวัติเกียงเปียเรตึมเน็กงะปวิกละเกิดตะไลแกดิฮรัมใบจารมึงซากรูรูปงะลงแรงบ่าวไตเซนกลักเปรบุปะเปลิมโรบุยกนองเกเลตรายระรวยเมืองกงแงเมื่อปลงเหล่าเลตรายปะเปลิฮัตระอเมจเวลังหางปุบิหนับเลยตะตังฮตึมตะไลตุยมโรเมาบุอมังริมปรวงะรับอารเหล่าติเลมเนียสิมตรหางงะปรอลุกนากรูรูปบ่าวพลกองมโรอมราจิงอันนี้ปะตึมแกงสลายประกอบจริงจินเกวียนมโรเตรียมเกรียมมโรหลันจารมโรมึกแนะนำปะจริงตรายปะตดเพราเกอแกติตั้งหางดองกระจับอมังจันทนเพรา
2: อันนี้มิดแฝงบิกยนเปียกได้เพียนเพียงอยู่เละมุดแนวตะไลตีใบเงาประแวะปะตรนหัตึมหัตระเจริญจินใช้ประกระแวะปะตอปะแปลงเละปะเท่าปะตอปะจวดกระดีเพียนแนวตุยเมาหัตึมบนเลนอมังกวาละนำจารจะไล่หัตระปะเมนปะตรงแง่ห้างลูมบริเดียเตระบังหัตึมบงจนุมทนเปลยตรงหัตึมตาลจนุมบังโคตโปลจันตะเลยกระดีเพียนห้างเรเจตุยเมาเละปะเท่าจีแกมอมงเล่ากุมจุอันับเลยประดิลุมเท่าเล่าแง่เยอะห้างแม่ยัวอมังสิทธิ์ในตะไลตีจันกระดีเพียนห่างตะเลติบอมังรนุชมวงปุงเฮียบไรในระเกาเนมิดแวห่างเบกยศฮารัมปะมังตะเลจุดเวปริลุงฮามอตุยัวเลปะเทาปะตอปจวดกระดีเพียนใบนิดนอมอันนี้มิดแวห่างเบกยศฮัตุมทนระเกาบ้ากระแตงจารยาไลในแนวแรงยมปะเปลยเปล่าจันตะเลยห่างบริจปะตอปะแปลงเลปะเทากระดีเพียนปะเลพร้อมห่างฮัตุมตาประแวสิกเจ็บอามังตะไลติบนับเลยหาตึมเจ้าปากกะแกลวนอลาตุองโมหังสังโดเรียงอักเจริญแปดก็ต้องประแกงตุระกอยประเดอากาศหยบโทนปากกะเวลังอยู่ติบบุตรหาตึมหาตระเจริญหาตระกุมยิรุพราวเบิ้งดังกรุกนาตุยมอปะแลพร้อมเล็บปะเท่าใบหาตึมบวงจนุมโทนเปลยจนุมจีโบหาตึมตาลจนุมเบิ้งโคตโปลหังเปลืองแงโคตโปลย้อนอันนับเลยบุญกนองเกิดตุยมอจีแกมตะเลยพะเฮงหยบจุ่มเมื่อตุลกระดาตะเลยตุยปลือกปะเจียวมังโปอมังปลือกปะตรงแง่กระดิเพียนรูปปะเจียวหางบิงเบยแก่จันตะเลยอะไรเม็ดเล่ดิ่งเชียนแกงจุติกรองปลือกอันนับเลยเบากระแตงเปรตเท่าบนแลนแนวปะกลาดนะปลือกกระดาปะตอปะแปลงเล็บปะเท่ากระดิเพียนจิงเล็บปลือกปะเจียวแนวบิงเบยปะบดปะเปลยพร้อมเปรตปะตอปะแปลงปะแลพร้อมลูกปลือกแง่เปียวเปียกระดิเพียนตุกแกมเล่าหางอันนับเลยระเกาโดนเต่าเล่าเงี้ยยืดกระดิเพียนเบิ้งนับเลยไรเจตุยมอปริลุงประกบจันทร์ยากระเจ็บระแนงบากห้างประกบปิจิงตะเลตีบรอดเกยใบกวาลอันนับเลย Piao prak kruak pato papleng paka mo tu yue bon len tu bo pte ani patum bang alu mnu le patau kri pian mnu pato papleng bai ni nam thap lei mnu mo ko tru ang khwa thon hang mnu paser kri hang tlei tui kem anap lei lou anap lei hatum chran tlei kri pian tui mo le patau amang tlei phyap che kem plae phrom hang hatum prua sydney yuan on anap lei amon tu me amon patru nge Ramadon, lưu bệ trục mau amang cô tập ôl, át tư mau bơ xe râm tam, bằng ảnh hệ nông. Bộ gục chân bà rõ nghệ sâu lệ kỳ phiên, hàng dạ kỳ chá bà nàng ác, amang quả nông. Chính lệ mô đuôi, nơ nèo mụt tôm bà tò bộ bệnh, bởi nệ nông, ở dòng kinh, qua thôn, bột kỳ rác, bào kỳ tên, lệ bà thông. Tờ tên hôm mong tại đại trẻ cho bà cạp rau măng cổ đa, bình mươi lên bà tò bộ bệnh, trốt rìm ở cổ sang, thao kèo hà tùm tàu chân nông thôn bộ tế, bà bước bởi nấy. Anh đáp lời hợp bà mềm phía, biến dụ lệ hợp tùm cho bà cạp, chị kèm trốt luôn ở la, tụ ủng bộ sáng đó, hàng về lèng yếu tiết. Tờ tên lộ rà cho bà cạp, măng cổ đi phiên, lệ nạp lời, à tụ cực lo, bà rõ tươi hợp tùm bà nghệ sốt lệ, hàng rong dạ béo rà nàng bác, hợp cùng cốp à măng thôn. Ram hang bắt đầu bập bênh bởi này bao cái tiền tụ mẹ duệ họ mau tụ duệ anh này bắt đầu hiệp anh hiện nằm họ tôm ở lũ yellow băng thôn play biểu thành mark và hình họ tôm cho bà cả pro băng kri pian tru anh play mình nghe anh này cùng giro bữa lễ bắt đầu kri pian chinh thành mark lặng cái chép ramadon bắt chinh tay tươi biểu anh play rồi bắt đầu lễ bắt đầu họ tôm kể từ nam cun ken amang bữa bắt đầu ghé Yuan đã neo từ mò bắt đầu bập bênh lũ anh play bắt đầu luôn thảo lâu nhẹ giữ kri pian biển nhổ lễ amang qual anh luôn ala hàng tôm chở bạc cá chế kem tàu tay tiệp rim rơi mít nguyên duy tháng bởi lũ bá bao cái tang lễ bắt đầu do từ mong một lần là neo bắt đầu bập bênh còn lâu hơn đã lo hàng tôm chở bạc cá bưng cái đi biển nhổ lễ hàng tôm chở ăn tay chế kem tàu luôn ala hàng thả bar có bố rượu bắt đầu bập bênh hấp tôi non xin kính chào phía cùng chế độ nạp lời bật luôn thảo lâu nhẹ giữ cái đi biển Âm ra từ bố, tờ tên chân ăn tờ lời bà tò bập lên, tùy mò bập lấy bà tôi hợp trẻ dự xì kê chép, chế kèm hàng tờ lời tiếp, kê đi phiên âm ra trâu hàng anh hạp lời xa mở đếch mẹ chen. Hàng hôm mò tụ dùa lô, anh ấy bởi dự cơ đông cờ lệ mở đếch bà đi luôn tờ lời thảo lâu, nhẹ dự kê đi phiên âm ăn khô tù bôl, mơ tụ bà cục chân ăn bà cục bà chinh ở dụ tì bà nàng bà ác, bà rõ cười, dạ kê chép bà nàng bà ác, hàng bà chinh anh ấy phôn, cơ tờ lời kia đấy, hát đông kê chép bằng rim bồn lên.